0: occupation,
1: take territory from surrounding states as part of expansionism,
0: intervention,
2: one of the most extraordinary foreign military operations in Latin America,
0: annexation.
3: That should be controlled by the United States.
0: From overtures to overreach, the contest for influence is reshaping the world. It's Wednesday on CNA.
4: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
5: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
6: ใครๆก็อยากสวยเนาะ
7: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
4: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
8: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามันทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
9: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
4: Thailand's beauty boom. Insight Thursday on CNA.